0: ที่ทางคาสิโนขมิ้นสลายห้าในสระบุรีชลศาคายตะแก่กบุงบากอ้อยปูรอดขมายในเวียดนามชูเลียงยังอนาทปัต
1: Et avant que la soirée continue, je voudrais vous dire que